0: Nema drugog Boga osim Allaha, Muhammed je Božji zaslanik.
1: Ilah mađiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
2: In ja patu dje apah Allah i Muhammed ili misašit Allah.
3: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์
4: ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ
5: ์ There is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah.